0: to affirm.
1: ช่วยอภิปรายเขาบอกเห็นเช่นแบบอภิปรายเขาเห็นแนวที
0: ่ I'm just trying to get you to clear.
1: Okay, I was about to clear. Go ahead, sir.
0: 2577 SUV 128. Show me 10-6.